0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางจุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะกับนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนะ

ที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ควังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทรกันเข้ามาได้ไม่เล็กนี้07481055ซ้ำย้ำอีกทีกับ07481055

ครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันจบไปครับนะงานเพลงก็ออดโฟเอสครับหล่อล้นจนแก่บ่ายใจใครก็ตามครับนะไม่ว่าจะนุ่มหรือสาวครับนะถ้าหล่อสวยจนแก่นี่ถือว่าบ่ายใจแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นสัจธรรมที่แท้จริงครับนะแน่นอนที่สุดกับท่านผู้กองเรืองของรูปร่างหน้าตานะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นเพียงอะไรกับเพียงเปลือกนอกกับนะที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะเวลาอายุมากๆนี่กับเชื้อเท่ากับว่านั่งกายเย่ายนไปตามกาลเวลานะแต่อะไรครับแต่ความดีความงามครับนะและนำใจนี่ครับเป็นคุณขาที่ประทับใจคนใดยาวนานเลยทีเดียวครับนะยั่งยืนว่ากันประนันกับท่านผู้กองความดีนี่ครับนะไม่เพียงแต่คงทนท่าวอนแต่ยังสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจที่ทำให้คนจดจำนะที่งดงามได้ยั่งแท้จริงกับท่านผู้กองนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้กองมากๆกับนะที่ถูกท่านกับใดเชื่อสละเวลามีขาของท่านนะครับนะแสดงความคิดเด่นนะอันตรงคุณกาซึ่งทางผมนะครับจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนารายการครับให้ตรงความต้องการของท่านผู้กังให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับนะพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันโดยสายเหล็กครับนาพี่ลงกรุฑบ้านนามกระจายและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายคลองและก็คุณน้องไหลสายที่สองวันนี้จากปากร้านครับนาคุณป้าคลองกับคุณป้าเจดีสายที่สามครับนะตันพ่ออาวุธครับนะอาวุธอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองข้อหลุบจางใช่ที่สี่วันนี้คุณพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่ห้าครับคุณพี่เช้ากับอำเภอสิงห์นครใช่ที่หกจากส่วนตูนกับพี่เป็นและคุณพี่นงนะส่วนใช่ที่เจ็ดนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ในล่วงจำนานทันผู้อุโซใช่ที่แปดหนองชายกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและสุดท้ายเรียวใจเอาเป็นว่าสายที่เก่าก็แล้วกันกับนาคุณหนองท้าวอำเภอสิงห์นครพระเอิญเพลงจบพอดีต้องขอไปก็ไอ้โทรมาไม่ต่อเดียวนะครับนะกับขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาครับนะมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กังได้กว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนานคุณหนองติ้วทีมงานไปลงครุฑครับนะแนะนำงานเพลงของหนองพึ่งบึงสร้างพันเอาที่สบายใจไอ้เล่ก็ได้ขอให้สบายใจแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งของไม้พิลมพรท่านใจผู้ชายแรงงาน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังเลิงกงเพลงนี้กับช่วยสร้างความบันเทิงสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยลูกทุ่งนี้กลับนะก็ได้ช่วยสร้างความสุขการใช้บทเพลงที่มีท่วงทํานองสนุกสนานครับท่านผู้ฟังเหนือครับนะบางเพลงและหลายเพลงนี้ก็ให้กำลังใจหรือว่าสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจได้ครับท่านผู้ฟังนะช่วยผ่อนคลายความเครียดครับเติมพลังบวกและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ฟังนะในทุกสถานการณ์เลยทีเดียวครับนะจบไปครับนะงานเพลงก้องไม่ปิลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานครับนะศิลปินนาตูขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องติวและคุณน้องแต้วเตียงมันไปลงครุฑไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้สมัยคาร์เทวิทบ้านบางด้านครับที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ถูกลุ้นถูกย่อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใจผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมถึงเปลี่ยนใจกล้องครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาครับเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะโตชูนกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ซ่องคล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กว้างไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงรางโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันผู้กวางปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปะไอฟรีครับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ซ่องคล้าถนนช่ำ18ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าซุ่นเก่าอกเก่าซ่องอาหาสามอกสามโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้ควางกันโตอย่างอยู่ที่บ้านนำกระจายพี่ลงครุฑครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงของยอรักสลักใจกับช่วยน้องทำหน้า

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของใครกับเป็ดโพตะลำรักคนชื่อหน่อยครับท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านแล้วครับนะโดยเฉพาะคนหลุนกลางๆนี่เคยได้ยินคำว่าตัดบัวไม่เลื่อยใหญ่ครับนะมักจะเรียกติดปากตัดบัวยังมีเหยื่อใหญ่ครับท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นจำนวนไทยที่เปรียบเทียบไปเลยครับเปรียบเทียบซาตอนในเห็นว่าความผูกพันลึกซึ้งนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัดขาดจากกันได้ยากครับเปรียบเสมือนการหักหรือตัดการบัวนี่ครับท่านผู้ฟังถึงแม้จะดูเหมือนว่าตัดขาดจากกันแต่ก็ยังมีเส้นใยบางๆครับนะเชื่อมโยงหลังเอาไว้เสมอครับท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันกับนะนุ่มเจ้าหรือว่าคนนี่ครับที่เคยหลักผูกพันกันมายาวนานเคยใช้ชีวิตกันมายาวนานนะครับนะก็คงจะมีความผูกพันกันมั่งไม่มากก็หน่อยครับนะครับขอบคุณมากๆครับนะพี่รงครุฑและทีมงานบ้านน้ำกระจายไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชายครองและไม่รวมไปถึงคุณน้องไรครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกัญชาถ้ากันนานครับนะฟังงานเพลงข้องไข่ก้องสายยันสัญญารักษายันน้อยๆแต่ก่อยรักษายันนานๆงานเพลงนี้กับไอ้เกียรติแนะนำมาจากคุณอาวุธครับอดีตรองนายกเทศมนตรีนครอ่านเมืองเข้าหลุบจางครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆฐานควังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังเซาบาร์นำโพครับนางงานเพลงก้องกานิต้าอาชาลีกานิต้ากลับนามอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างพูดถึงปากนำโพนี่กลับนาปากนำโพนี่กลับนาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์กลับท่านผู้ฟังจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นยานใจกลางเมืองที่สำคัญเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปิงกับท่านผู้ฟังและแม่น้ำนานที่ไล่บ้านมารวมกันทำให้เป็นต้นกำเนิดกับนาข้องแม่น้ำเจ้าพยากับท่านผู้กองและเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญยังเขียนสถานีรถไฟปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครับนะครับมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันขอบคุณดังๆอีกครั้งกันอีกทีท่านพ่ออาวุธครับนะอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองเข้าลุบจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมาหมอบานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณป้าใจดีครับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะหมอบแนะนำงานเพลงกันเข้ามาบอกกับหมอให้กับพี่โยป้ากุลบ้านบางด้านด้วยความยินดีไม่ขัดกองไม่ขัดใจครับนะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของกฎจักรพันธ์นครบุรีงานเพลงนี้กับบัวตูบัวบาน

0: วลายความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ผู้กว้างจบไปกับนางงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมครับรักสายันหน่อยหน่อยแต่ค่อยรักสายันนานนานครับจันทร์ผู้กว้างขอบคุณขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณป้าจีดีกับนายอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับกลับข้อเวลากันสักครู่ครับจันทร์ผู้กว้างสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนานสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081357ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บกับตันผู้กว้างมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปกับหนามีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือกับจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นกันมาครับที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับนะถนนไทบุรี127ตำบลบ่อยางอำเภอเบิ่งช่องกล้า093เก่าช่องชุนชุนเก่าห้าฮอกครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงให้จันทร์ผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจาจ้ากันนานนะมาถึงคุณผีกับปีไหนกับปีนู่นจุ่มจนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ได้กำจับกำจ่าให้คิดเส้นตายถึบๆหน้าหน้าบอกว่าหมอไม้กับอามย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาปีปีนายจังเวกกับนายจังกึ้งซอยกาวถนนทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนะไม่กัดข้องไม่กัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องเบายาวหน้าโยงครับเมียตามมาดาครับ

0: ครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ต่างคนต่างคิดต่างคิดต่างใจครับบางครั้งและหลายครั้งครับท่านผู้ฟังไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครผิดครับเพียงแต่เราคิดต่างกันก็เท่านั้นเองครับนะเหลืองก้องเมียดนนี่ครับนะเมียบางทีเราก็อย่าเมารวมว่าดนกันทุกคนบางคนก็ใจดีใจดีนะบางคนก็เล่ว่าใจไม่ดีแต่ว่าไงมีในครอบครัวอยู่ดีมีความสุขก็เท่านั้นเองครับท่านผู้กวางนะอ่านเพลงก้องพงเพชรฟันผู้ต้นครับท่านผู้กวางเมียมันดนหมอความสุขไงกับทุกทุกท่านได้กวางขอบคุณขอบคุณมากมากกับนาพีนุ่นชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับครับท่านผู้กวางก่อนที่จะมอบอ่านเพลงมอบความสุขไงกับทุกทุกท่านได้กวางก็เวลากันสักครู่ครับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: รับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่มากันที่อูโซไม้กาเตวิทบ้านบางดานทีนี้บริการกับท่านผู้ฟังซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้บ้านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุทมไม้กาตวิทบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกต่องอาแล้วก็ฮกครับตัวไปได้ครับที่อุทมไม้กาตวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยอลโลแม็กซ์สงฆ์ที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเบอร์ซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยอลโลแม็กซ์สงฆ์ถนนท่ามที่เม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงฆ์ส่วนเก่าอกเก่าซ่องอาหาสามอกสามโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารอันโดยน้องงามครับยินดีกับนามีส่วนลดในกัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมาถึงคุณผีเศร้าครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ไอ้เกณฑ์แนะนำงานเพลงเก่าๆกับนะแต่ยังคงทรงคมความไพเราะและก็มีความหมายครับนะอ่านเพลงก้องไพวันลูกแพทย์กับเสียงกับเสียงจากไพวันเราก็โตกันด้วยอ่านเพลงที่ซ่องของไพวันลูกแพทย์เช่นเดียวกันแม่พักมุงบานโดนอีกซ่องงานดี

ครับจบไปกับนางงานเพลงข้องเพลวันลูกแพทกับแม่พักบุงบันโดนหมอความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างเงินกว้างกันโตครับย้ายโรคกัญชาท่ากันนานครับนะคุณพี่เพนกับอยู่ส่วนทูนในเกตในนำกันเข้ามางานเพลงข้องเศร้าดอกยาตายโอราใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงเศร้าลำบงครับ

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนากว้างกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานครับพี่น้องกับส่วนตูนในเกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะงานเพลงเดือนจ๋ามอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะหลักจะโฉบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นี่ครับนะมากสักเพียงไหนก็ตามครับนะแต่ว่านั้นนะครับท่านผู้ฟังเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ครับนะเราไม่สามารถที่จะห้ามความชราของเราได้ครับและที่สำคัญนั้นก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติครับท่านผู้ฟังที่เราไม่สามารถห้ามความตายได้ครับท่านผู้กวังซึ่งถือว่าเป็นกฎธรรมชาติที่ใครก็ไม่สามารถห้ามหรือลีกนี้พ้นได้เช่นกันครับท่านผู้กวังเดือนจ๋าครับงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงส้นตูนในเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมาถึงคุณไก่เดือดใจนี่ครับนะอ๋อล่วงจำนานทันผู้โซ่ครับนะโตกันก้าวมากครับนะบอกว่าหมอบงานเพลงให้กับเคยคุณนงน้อยตลาดนาทิตในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแล้วก็คุณนงตาลวันเจี๊ยบครับและทีมงานมอราชพัฒน์สงขลาพร้อมทั้งทันผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะล่วงจำนานทันผู้โซ่ครับนะฟังกันซะเลยดีกว่ายายรอกัญชาถ้ากันนานงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับโอ้ใจเพลิงกันนะแล้วต่อกันด้วยอยู่อยากเจอ

ท่านผู้ฟังบางที่ใจเรานี่มันดื้อมันดื้อกามเลยมันไม่กว้างครับท่านผู้ฟังหัวใจเบ้อยอรักสลักใจกับนะฟังกันต่องานเพลงก้องยุยยัดเยอะครับเลิกเมียบอกมาครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังคนใจนี่กับบางทีไปจีบผู้หญิงกับทั้งๆที่ตัวเองมีเมียอยู่แล้วผู้หญิงนี่กับก็ต้องตังเงินก้อยกับนะตังเงินก้อยกับผู้ชายวะนะหากก้ามาจีบหรือคบหากันอย่างจริงจังจะต้องไปยาคาดเลือดเลือกลากับปัญญาเขาเสียก่อนในเรียบร้อยนะคำนี้นี่กับท่านผู้ฟังมักจะทุกข์นำมาใช้เป็นเชิงประชดประชันในความสัมพันธ์หรือเจอเพลงนี้กับนะเลิกเมียบอกมาครับงานเพลงก้องยุยยัดเยอะมอบความสุขให้กับทุกๆสันในความเงินขอบคุณมากๆครับนะร่วงจำนานท่านผู้โชคได้แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆสันในความกลับข้อเวลากันสักครู่สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด่วนตามรุ่นตามเยอที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองท่องคร่าครับนะศูนย์แปดหนึ่งสามาจัดที่ช่องที่อาตู่ไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับร้านแท่งวันครับท่านผู้ฟังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดแกะไปกระทะและอีกมากมายอุปกรณ์ตัดแยบครับนามีผ้ากาวผ้าทำในและอีกมากมายให้เหลือเกณฑ์เดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปกับมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างขี้มือครับซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเกณฑ์เดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงกลางร้านปานวลถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองท่องคร่า0939200956ครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานมาถึงคุณน้องชายครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครแนะนำมันเพลงก้องดวงดีซีวิชัยกับลำบงคนละครึ่งย้ายโรชาท่านานควังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังเศรษฐกิจไม่ดีครับท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องรวมโดยใจกันคนละครึ่งคนละครึ่งลำวงคนละครึ่งกับงานเพลงของดวงดีสีวิชัยหนองชายซึ่งงานอากรในเกียรติได้นำกันเข้ามาพูดกันไปถึงคนละครึ่งนี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับนะไม่ใช่คนละครึ่งครับนะพอรัฐออกไห้ออกซิบนะเราก็ออก 40% ครับนะก็เป็น100ครับท่านผู้ฟังที่จริงออกไห้ออก 10% นี่ไม่ใช่เงินใครมาที่ไหนครับก็เงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่จัดเก็บไว้ก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี่ครับนะก็เปิดใจลงทะเบียนกันเร็วแต่วันที่25นะถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับนะหลายๆคนคงจะลงกันไปเร็วถ้ายังไม่ลงที่ครับก็ลงกันไปได้ครับนะลงผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครับนะการช้ามาลงกันได้การเริ่มใช้กันวันที่1ครับนะวันที่1มิถุนาพฤษภามิถุนาช่องวันน้าร้อยหกสิบเก้าครับท่านผู้กังนะครับมาหมอบานเพลงหมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้ควงกันต่ออย่าโรคกัญชาถ้ากันนานมาถึงนุ่มบ่อเตยอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับนะบอกว่าหมอปิเทศให้กับคนที่เล่นนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับกว้างพรมๆกับท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะงานเพลงก้องกระจายข้าวดาวหลงกับสวยจรดเร็วโตกันด้วยย่อมปีนต้นหิวงานเพลงก้องดวงตาของทองอีกสองงานเพลงหมอความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับตันพวกวางงานเพลงก้องดงตาคงทองครับนะยอมปีนตอนนิวมอบความสุขในกับทุกๆท่านในกวางขอบคุณมากๆนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตได้นำกันเข้ามาครับก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้กวางมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางดานทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนท้ายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายดิวส่งไม้กาจวิทบ้านบางดานตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะสู้นอกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวใบได้กลับที่อู่ส่งไม้กาจวิทบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ่องคร้าจำหน้าอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันอย่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันผู้กวางปลาอย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเหินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายครับนะที่อ้ามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคราถนนช่ามที่เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคราสูตรเก่าอกเก่าช่องอาหาท่าบกช่ามตัวไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายบริการนันโดยหนองอ้ามจันพกวังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับตัน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณหนองเช้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำงานเพลงของไผ่พงษ์สะทนตัวไกรใจหักมันและกระต้อกระหน่วยมนแค้นแก่นคูณยังหักคือเก่าอีกส่งงานเร่งมองความสุขในกับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องมนแคนแกนกูนครับยังหักคือเก่าครับนะหักคือเก่านี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นภาษาถิ่นครับที่นิยมใช้กันในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งแปลว่ารักเหมือนเดิมหรือยังคงรักเหมือนวันที่ผ่านมานั่นเองครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีไอเกียรติแนะนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามย่อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา081 537 4045โทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นดินซ้อปากกากระดาษA4กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บมีครับผ้ากาวผ้าสับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปกับนามีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือชายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นกันครับนะมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกยังร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับนะถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาทุ่นเก่าท่ามเก่าท่องทุ่นทุ่นเก่า56ครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะก่อนที่จะมอบผ่านเพลงก็ประชาสัมพันธ์งานการกุศลกันสักนิดนึงครับนะก็เชิญชวนโทษป้าป๋าชามาคีครับวัดประตูชัยตำบลชิงโกอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับนะโทษกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับนะก็เชิญชวนกับนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับนะไปรวมโทษป้าป๋าสามัคคีกันได้ที่วัดประตูชัยตำบลหิงโกอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับนะตามวันเวลาดังกล่าวครับนะนี่กาน้องชายกับอำเภอสิงห์นครได้แจ้งกันเข้ามาฟังเพลงกันต่อครับนะกว้างงานเพลงก้องพงแฟดพันผู้ต้นอย่ายังคำว่าแกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ความเหนื่อยของคนเรานี่ครับนะความเหนื่อยของคนเรามันบันเหลือไม่เหมือนกันครับบางคนเหนื่อยกายกับบางคนก็เหนื่อยใจกับบางคนกับท่านผู้ฟังเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจกับนะจะอย่างไรก็แล้วแต่กับท่านผู้ฟังเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนมุมมองว่าความเหนื่อยนั้นมีจุดหมายปลายทางเผื่อเลยกับเผื่อตอบแทนพระคุณ

คำพูดนั้นว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมขออภัยเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้ง

0: รัฐมนตรีก็ใหญ่ล้นนายพลก็ใหญ่อีหลีอธิบดีก็ใหญ่หลวงนายอำเภอข้าหลวงก็ใหญ่ไม่เบาพ่อข้านายธนาคารทั้งทุพานวัดของเราในห่างขยาเรื่อยมาจนขายกระเป๋าพวกกลุ่มโรงสุราพ่อข้าหรือทั้งเผาเจ้าของปตคานตลอดจนร้านขายรองเท้าใหญ่ไม่ใหญ่เปล่าแถมยาวอีกด้วย
1: ห่วยเป็นหยังเป็นหยังน้อฮะนี่น้อถึงใหญ่ถึงยาวเป็นอีหยังนี่หือ
0: เอาใหญ่ก็คือต่างคนต่างมีซักมีสีมีมาดมีฟอร์มไม่ยอมน้อยหน้ากันไงล่ะ
1: แล้วยาวนี่ครับ
0: อ้าวยาวก็คือทุนยาวอนาคตยาวสายตายาวนี่
1: แล้วไผใหญ่กว่าไผไผน้อยกว่าไผไผยาวกว่าไผ
0: เอ้าฉันจะไปรู้นี่ไม่ได้เอาไม้บรรทัดไปเที่ยววัดเขานี่นาง
1: ั้นนี่

0: อยากเป็นสสเดินหาเสียงวันยังค่ำนาดำนาแดงพอได้เป็นสสก็ยังไม่พอใจอยากได้ตำแหน่งนายกเป็นนายพันก็ไม่พอคอยแต่รอตำแหน่งนายพลเป็นรัฐมนตรีก็ยังไม่พ้นทุกคนหวังตำแหน่งนายกพอนายกถูกรัฐประหารยังต้องหนีสมสารเหมือนก้าวแต้มแล้วหันไปจับเสียนข้าราชการตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็เฮโลมาคำนับวนเวียนพอไม่นานเวลาท่านปลดเกษียณคนที่เคยมาแวะเวียนก็เบนบ่ายหายจ้อย
1: โอ้ยฟังละมัวไปเปิดจักแม่นอีหยังมุนเอลีปันขอละปาดเว้ยวนไปวนมาซ้ำรหัสสูบน้ำแล้วไผคือไผไผเป็นไผไผทิ่มไผไผหนีไผไผประหารไผ
0: จิเปรูนี้เรื่องมันเป็นปัญหาโลกแตกพอๆกับไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่นั่นแล้ว
1: สั้นบ่

สาวบ้านนาหน้าตาไม่สวยแต่รวยน้ำใจซ้ำยังมีฝีมือขับรถไถแทนผู้ชายได้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาขอเพลงดีเจกันได้กวนใจไอ้หนุ่มรถไถของช่อทิพย์รวงทองซึ่งมาลองแก้ต่างเพลงไอ้หนุ่มรถไถของสายันสัญญาบทประพันธ์เพลงของครูชลธีทานทองนะครับซึ่งเป็นเทวดาเพลงในยุคแรกๆเขียนเพลงดังให้สายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องนะไอ้หนุ่มรถไถในด้านของอาชีพรถไถแถวๆนี้นี่กลางบานกลางธานีนี่กันยังคนกันนี่ขับรถไถแต่เป็นรถเกลียนะรถเกลียดินใช่เพราะว่าก็อาชีพเหมือนกันนั่นแหละไอ้หนุ่มรถไถนะครับฟังผ่านกันไปก็เรียกว่าเป็นเพลงในยุคกลางๆของสายันสัญญาตามที่ชาวเกาะยอขอเข้ามานะครับจากการเกาะยอ4เพลงให้ฟัง2เพลงแรกกันก่อนไอ้หนุ่มรถไถและก็อีกเพลงหนึ่งนั่นก็เป็นเพลงแก้ของนักร้องหญิงช่อทิพย์รวงทองหวั่นใจไอ้หนุ่มรถไถนักร้องที่เป็นอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรมีกันหลายคนนะครับในที่ขับรถไถกันแท้จริงนี่พอจะทราบกันว่าไม้พิลมพรนี่เขามีอาชีพเป็นชาวนาอยู่ด้วยนะอาชีพหลักเกษตรกร อยู่ที่โคกหนองนาโมเดลมีสวนของเขานะเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลปรับใช้ทั้งปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกผักทำเกษตรผสมผสานกันที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนี่บักไม้พิลมพรนี่นะพึ่งพาตนเองผลผลิตข้าวผักที่ได้มุ่งเน้นเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงแบ่งปันจำหน่ายไม้พิลมพรใช้ชีวิตติดดินกันนะดำนาขุดคลองใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกสอนศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เกษตรของเขาที่อุดรธานีกุมภาวาปีเป็นแหล่งเรียนรู้ผู้สนใจก็วิถีชีวิตพอเพียงกันมากมายแต่ได้ข่าวว่าแกส่งลูกเรียนเมืองนอกด้วยนะเพราะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังนะจากติดลบจากศูนย์มาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของค่ายเพลงดังแกรมมี่ก็ฟังกันไปคุยกันไปครับยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ปัญหาหัวใจละอองดาวพระห่มสาวไวยพจน์เพชรสุพรรณส่วนสายที่2นั้นก็ชยามิตรชัยองค์เดียวในโลกวอนชาวไทยบ่าวธนกรนันทการลายสื่อไทยแล้วอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรไม่ชัดก็บอกแล้วแต่ว่าลายมือขยุกขยิกนะต้องมาเดากันอีกนะถ้าดีพี่เจ้าลงตัวมาไม่เลยหรือว่าลงเสียงเปิดได้3เพลงคุณก็โทรเข้ามาก็ได้นะฮะ0843002556 0943563991นะครับขอเพลงก็ได้2เพลง3เพลงเราไม่ว่าเพราะเป็นการอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งไทยในช่วง6โมง5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องไครามกำแพงสงขลาครับเสียสุรพลปัญหาหัวใจนะฮะก็ไม่ใช่เสียสุรพลธรรมดาเป็นลูกสาวบุญธรรมของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสองแฝดพี่น้องคู่แรกของเมืองไทยก็มาฟังเพลงที่2ผ้าห่มสาวจากการเกาะยอกันต่อครับ

วงเดียวในโลกก็เป็นเพลงที่ชยามิชัยเป็นผู้ขับร้องนะครับก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงน้ำใจคนไทยนะที่ช่วยเหลือผู้ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนี่เพื่อนบ้านของเรานี่เขมรสัตเซปนิจรมีที่หลับนอนข้าวน้ำกินฟรีเหมือนในเพลงบอกแต่ก็ปัจจุบันนี้เป็นยังไงกลับมาใช้สิทธิ์แอบอ้างเนื้อแผ่นดินไทยเข้าอีกนะครับสำหรับคลิปที่ไทยช่วยเขมรเมื่อปี2023นะฮะไทยเคยเลี้ยงดูชาวเขมรที่อพยพหนีสงครามเข้ามาตั้ง 47,000 คนทำเป็นค่ายผู้อพยพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแต่วันนี้กลับมาอ้างสิทธิ์เหนือแผ่นดินไทยที่สังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดตั้งแต่2523รับชาวเขมรหนีสงครามเวียดนามเข้ามาอยู่เป็นจำนวน 47,426 คนกินฟรีใช้ฟรีรักษาฟรีเรียนฟรีไม่เสียค่าเช่าสักกะบาทแต่ผู้นำเขมรในยุคนั้นก็มาถึงค่ายแล้วก็บอกว่าซาบซึ้งใจต่อราชอาณาจักรไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลในยุคนั้นยังเขายังรับเงินช่วยเหลือจากไทยไปอีก 50,000 ดอลลาร์นะครับแม้แต่ว่า27พฤษภาคมนี้ตามข่าวคนที่เคยหนีร้อนมาพึ่งเย็นกลับอ้างสิทธิ์เหนือแผ่นดินไทยบางคนอยู่ฟรีถึง 40-50 ปีไม่ยอมย้ายออกแถมบอกว่าพื้นที่เป็นของตัวเองของการของบริจาคจาก UN สหประชาชาตินะนะสุดท้ายก็มาด่าคนที่เคยให้ที่หลับนอนพักพิงหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของข่าวจากไทย PBS News นะฮะเรียกว่าเคยเลี้ยงนับแสนชีวิตวันนี้บอกไม่เคยช่วยนะครับก็เรียกว่าไทยช่วยมาตลอด50ปีเต็มแต่ผลที่ได้คือโจมตีไทยในเวที UN เมนเนรคุณก็พาดหัวข่าวกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายนะครับสำหรับแถวชายแดนเราเคยมีไข้ผู้อพยพมานะครับป้อนข้าวป้อนน้ำให้โดยไม่คิดสตางค์แดงเดียวแต่ทุกวันนี้ก็พอเพลก็โจมตีและก็รอบกัดแจ้งอีกสำหรับเรื่องราวของเพลงก็เป็นเพลงแรกส่วนเพลงที่สองวอนชาวไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงที่คุณขอมาลายสื่อไทยนะครับยังนึกไม่ออกนะเพลงที่4ส่วนสายที่โทรเข้ามาขอเพลงล่าสุดนะมาจากพี่น้องฟังอยู่ที่บ้านบ่อเตยตำบลหัวเขาจะเป็นเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะเปิดกันให้ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นะครับครึ่งชั่วโมงแรกเดินทางเข้ามาถึงขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการร่วม VR Radio 88.75 คุณขอมาในรายการนี้ 5:00 นจนถึง 1:00 นเพลงเก่าเราชอบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือหากมีเรื่องราวของต้องการจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับระบบเบรกคลัชเกียร์ซ่อมได้สบายมากนะครับหรือจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์และก็ซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้รถไฟฟ้าก็ซ่อมได้สำหรับสมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านกับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245น้องบ่าวธนากรมาตอกย้ำอีกนะครับธนากรนันทการในเพลงวอนชาวไทยจากบ้านปลายนา

มีตายราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญก็ทนความขยันขยอไม่ไหวนะครับก็อ่ะเอาก็เอาวะก็เรียกว่าประสบการณ์ศรีนนท์สมบัติเจริญนั้นไม่มีในด้านการเป็นนักร้องนะก็มีแต่นั่นแหละเลี้ยงลูกที่เป็นผลผลิตของครูสุรพลสมบัติเจริญและเจ้าของโรงงานทูบหอมก็ตกระไดพลอยโจร นะครับเพราะว่ามีชาตรีศรีชนและก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการลูกทุ่งหลายคนลุ้นให้ขึ้นเวทีเพราะในช่วงนั้นกระแสครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นแน่นอนที่สุดครับความต้องการทั้งภาพยนตร์ทั้งดนตรีภาพยนตร์นั้นก็มีสุรพลลูกพ่อ16ปีแห่งความหลัง2ค่ายแข่งขันกันส่วนวงดนตรีก็ยังมีคณะศิษย์สุรพลนะครับก็รับไม่ได้ก็เลยออกจากวงสุรพลก่อไปตั้งคณะศิษย์สุรพลโดยมีกังวานไพรลูกเพชรเป็นผู้นำส่วนวงศรีนวลก็รับสมัครสายเลือดใหม่ชาตรีศรีชนก็เข้าไปยุคสั้นๆก็ยังมีดำแดนสุพรรณการการุณวงพรชัยสร้อยเพชรสมัยอ่อนวงอยู่ด้วยนะครับแต่ก็มีนักร้องอีกหลายคนทีเดียวนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพลงที่ชาตรีศรีชนประพันธ์ขึ้นเพลงที่ทีมงานบ้านบ่อเตยขอเข้ามาสักครู่นี้ก็คือบูงาลนไฟซึ่งก็เป็นเพลงที่ศรีนวลสุภเจริญขับร้องก็ต้องซ้อมกันหนักหน่อยนะฮะโดยเฉพาะครูชาตรีศรีชนเป็นนักแต่งเพลงฝีมือดีเข้ามาอยู่วงดนตรีสุรพลก็ช่วยเคาะจังหวะและแต่งเพลงอีกหลายเพลงให้นะครับเนี่ยอีกหลายเพลงที่เดียวในยุคนั้นนะฮะที่เรียกว่าเป็นตำนานของศรีนวลสมบัติเจริญมีเพลงรักหน่อยนะนี่ก็จะเป็นเพลงจังหวะเช่นเดียวกันหรือจะเป็นบูงาลนไฟสักครู่นี้แล้วก็ยังมียังรักเวียดนามมาลัยสีโศกมนรักแม่ปิงและอีกหลายเพลงหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ครับขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงปรับทุกข์กับเจ้าถุยและก็อีก1เพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับน้ำตกน้ำนองส่วนคุณฟังฟังอยู่ที่ทางด้านของพัทลุงนะครับก็ขอเพลงของนักร้องอดีตนะฮะเขารู้กันตั้งนานแล้วละลุงนะในสักครู่หนึ่งสายล่าสุดนั้นรับสายจากซอย14ลาดหลุมที่1บ่อยางสงขลาเล่าขานตำนานพลิ้วทุ่งเดินทางเข้ามาสู่ปลายท้ายชั่วโมงแรกเรามี2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็5โมงกับอีก50นาทีขอบคุณไปที่VR Radio สมหมายคาสวิตร้านลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลา 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เป็นเพลงยุคแรกๆนะครับของกล้วยพดเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติที่ขับร้องของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับเป็นอาจารย์ของกล้วยพดท่านผู้นั้นก็คือชัยชนะบุญนาโชตแต่งเพลงนี้ครับ3ปีที่รายนางทั้งคำร้องทำนองเดิมทีอาจารย์ชัยชนะก็เป็นนักร้องในวงของครูประโยงมุกดาแต่ต่อมาก็สังกัดดนตรีรวมดาวกระจายสำเนียงม่วงทองและก็แต่งเพลงนี้ให้กวัยโพธิ์เพชรสุพรรณก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ในวงดนตรีของรวมดาวกระจายของครูสำเนียงนะครับนี่ก็กลายเป็นนักร้องดังตั้งแต่นั้นมานะซึ่งก็เป็นเพลงกึ่งแล3ปีที่ไร้นางนั้นนะก็เป็นประวัตินักร้องครูเพลงที่สั้นๆให้คุณได้รับฟังกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ส่วนเพลงแรกในช่วงวงที่2ขอมาจากคุณสนกวนดินนะครับก็ลูกกันมาตั้งนานแล้วละลุงของแดงแดนทองนี่ก็เป็นเพลงดังในจำนวนมีไม่กี่เพลงของแดงแดนทองนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ก็มาขับร้องกันใหม่อันนี้ฟังต้นฉบับนะครับขอบคุณไปยังสนควรดินและก็ติดค้างานเพลงของหมู่สามสะทิ้งหม้อหลวงกลมนะครับอยู่กันอีก2ผลงานเพลง7ปีที่รอคอยครูไหวพจน์เพชรสุพรรณและก็ห่วงลูกนะครับจากนั้นก็ไปลำเต้ยของเบนจามินลำเกี้ยวสาวของครูสุรพลจากซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาชายเมืองสิงห์อีก1เพลงครับเมีย2ต้องห้ามและก็รับสายจากน้องริมคลองสำโรงล่าสุดนะครับกันมา4เพลงโอไว้ก่อนนะครับจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างตรงนี้ขอบคุณไปยังทางผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2จากวีอาร์เรดิโอ 88.75 สมหมายขาสวิตบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นประจำ17นาฬิกาจนถึง1ทุ่มตอนนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเดินทางเข้ามาสู่ช่วงที่2 7ปีที่รอคอยรอกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่ไวโพสเขียนเองเนี่ยเพลงนี้และก็ห่วงลูกนะครับก็เป็นเพลงน่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับจากหลวงกลมบ้านอยู่หมู่3สะทิ้งหม้อสิงหนครสงขลานะครับฟัง3ปีที่ไร้นางและก็มาฟัง7ปีที่รอคอยและห่วงลูกกันต่อครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง

ขามานั่งเบนชมกรุงไอ้ชาวกรุงเขาแลแม่นางคุณครูสุรพลสุภเจริญนะครับแต่คุณครูเบนจามินนั้นก็บอกว่าพากันไปแอลไปเดินเล่นนี่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร้องเสียงเดียวกันนะครับสำหรับราชาเพลงลูกทุ่งกันทั้งสองราชาเพลงลำวงด้วยกับครูเบนจามินตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดที่1ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งยังติดค้างอีก1งานเพลงก็คือเมีย2ต้องห้ามหรือจะเมีย3ตามตำราอะไรก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับสำหรับผู้สำรวจรายการนี้ในครึ่งชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาถึงนี้ก็มากันที่อู่รถยนต์สมัยคาโซวิทบ้านบางด่านสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านสำหรับสมัยคาโซวิทระบบช่วงล่างต่างๆไว้วางใจสมัยคาโซวิทหรือจะซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ดีเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ที่สมัยคาสวิทบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองกันอยู่เสมอปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556ครับบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาสวิทและก็เพื่อนร่วมรัฐพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นะครับเป็นเพลงที่3ที่ลูกคุณรอฟังกันอยู่ซอย14ลาดุทิศ1อาจารย์สมเสียนพานทองลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งเรียกว่าพันทางนะฮะเมีย2ต้องห้ามก็เป็นคำโบราณนี่เป็นคำสอนโบราณหรือจะชื่อเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์ที่เปรียบเลยการมีภรรยาหลายคนก็นำมาอะไรเรื่องราวต่างๆก็สุดแท้แต่นะครับมีเมียสองตามตำราใช่ไหมอ๋อเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำรามีเมียสี่ไม่มีปัญหาเมียห้าทำไมเมียห้าก็สุดแท้แต่นะฮะเพราะว่ามันก็อยู่กับฐานะและความดูแลรับผิดชอบของบุคคลนะครับไม่ใช่ปั่น3ล้อถีบแล้วก็มีเมีย5เมีย6นะก็เรียกว่าถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเขาได้ก็ไม่มีปัญหานะความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าก็ไม่มีพอใจเมีย2ต้องห้ามเหมือนมีน้ำทิ่มแทงใจก็ว่าไงอ๋อครับมาฟังกันดีกว่าครับอย่าเข้าตำราที่พูดหรือเปล่าอาจารย์ชายเมืองสิงห์มีคำตอบ

แม่พองศรีวรนุชก็มาตัดพ้อต่อว่าคนเสด็จสนเพชรสสุพรรณว่าพูดมาได้นะครับแหมทำเป็นคนยากคนจนข้าวมีขายแล้วชื่อเพลงนะครับข้าวมีขายแล้วแต่ชื่อเพลงข้าวไม่มีขายนี้ก็ประวัติของเพลงนี้ก็คือเดิมๆแล้วก็ชื่อเพลงว่าเพลงพรุ่งนี้จะแต่งงานมันไม่ใช่นะซึ่งก็เป็นเพลงรับได้หรือเปล่ารักพี่ได้หรือเปล่าชื่อเดิมๆที่อาจารย์โพพินพรสุพรรณแต่อาจารย์เมืองอาจารย์มนเมืองเหนือนะฮะก็ฟังแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงข้าวไม่มีขายดีกว่าเพราะเนื้อหาเพลงนี้ทำนาปลูกข้าวและความทุกข์ใจของชาวนาตอนนั้นอาจารย์มนเมืองเหนือก็ไปขอเพลงจากครูโพพินพรสุพรรณนะครับนะก็เรียกว่าเป็น3ผู้ประสานนะมีผู้ขับร้องก็คือคนเสด็จสอนเพชรสองสุพรรณข้าวไม่มีขายในปี2519นะหรือว่า16ก็ยุคนั้นมันมีทั้งโอ้ชาวนาของครูสุดใสล่มโพทองและก็คนขี่หลังควายของอาจารย์ดาวบ้านดอนใน3เพลงนี้นะมันอยู่ในกระแสคน16คนตุเดือนตุลานะครับก็ฟังกันนะฮะเรียกเป็นเพลงลูกทุ่งที่เข้ากับบรรยากาศของชาวนาได้อย่างดีต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวไม่มีขายซึ่งเพลงนี้ออกมาก็ได้รับความนิยมกันมากจนได้รับรางวัลสวกาศทองคำนักร้องดีเด่นสวกาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดปี2018และอีกครั้งหนึ่งนะฮะรางวัลพระราชทานจากฮันกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่2ปีพุทธศักราช2534สุดยอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงของอาจารย์ปู่พินพรสุพรรณผู้เรียบเรียง ก็คือทางด้านของอาจารย์มนเมืองเหนือด้วยนะครับและก็คนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานจากสุพรรณบุรีเป็นผู้ขับร้องเป็นเพลงเอกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเข้ามาต้องขอขอบคุณนะฮะฟังกัน2เพลงส่งเข้ามา4เพลงนะครับสำหรับเพลงของอาจารย์สดใสร่มโพทองมีอยู่ด้วยก็คือควัญใจชาวนาและก็ราชินีลูกทุ่งนะครับคนแรกของเมืองไทยพ่องศรีวรนุชก็มีเพลงที่รอฟังกันอยู่นะก็คือเพลงเป็นเพลงแก้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะได้รับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปครับได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พระนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาบริการกันอยู่ที่ทางหน้าค่ายตลุดตะเวนชายแดนนะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์มีกันมากหลายมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายค่าไม่มีไม้แปรรูปและก็ยังมีเหล็กเส้นยังมีปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างรวมทั้งบานประตูวงกบหน้าต่างเชิญที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลานะครับมีรถส่งสินค้ากันด้วย0743117250743147นะครับน้องริมคลองสำโรงก็ฟังอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งฟังกันไปผ่านกันไป2เพลงแล้วนะครับยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงสดใสร่มโพทองกับผ่องศรีวรนุชนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังทุกเสียงทุกสายมายังพบดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันเป็นพิเศษขอบคุณอีกครั้งนึงครับ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311475